งโป่งสิงไคเรียนละปานแม่นวงโป่งก็สีบลายนุ่งเขาบุสิงไคผิดอุบหุลักเล็บมาตำเดชลาปมีมาสากนานีนุ่งวิยากสิงคงไคเนบกี้หายเรบดาว

0: No. No.
1: Limbi, tari bro nang bu.
2: Sima, tari tari.
1: Sedang telawo.
2: Sima, kari orang nu.
0: Lawo min nang bu. Nasi yai mana sa thok ringai sida wa mata na hause ba.
2: Kari wa nu sima. Ek tai biu.
0: O ai khoi gi washing machine sing se. Ai khoi ai khoi gi ka da loina laira bani na.
2: Hoi.
0: Inau yai ma se. Khuding da phi su ba si mi na uraga phajari bro sibo.
2: Hoi sima. Ado khara khara sija na hai da na hek tai bani pharoi dro. Sijuda. Sijin na babu hai bu hai ram gada ne. Hai ta do na hai da ba oiram ba su yai.
0: Hoi ni.
2: Ado khara hana tambi bani pharoi dro.
0: Hoi. Adu ni. Tambi bra kari no ma di ta ho bu na phai. Natra di mi ma mang da ai khoi soi da na so ka ni ko.
2: Hoi sima. Ado ma ne hek ta ra si.
3: ไอ้มวยอีมาเฮ้ยอ่ะสิเดเนี่ยไอ้น่ะลากป้อมมาตําดะเลยหอกปานพี่อ่ะเจ้าป้อมมาเฮารมิสวยตระไอ้มาอ่ะอกวยบะเสอิงคนกวยพ้อมยามเลยรมิหึหอกจิกติยุ่งกิยุ่งงากเตลอยเรดนะตอรีบะเสียสิเลบะโกเฮ้ยมาเฮ้ยมาน่วยอนิติออฟฟิศงั้นน่ะกูมาอมีดาเฮ้ยมางะเสดิฟุตบอลไฟแนลไล่ให้ดนะมายามยิงนะนะบะฮับฮอลิเดย์ตอรีไอ้มาโอ้สิมายายมา

0: ไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไ
1: ปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯝꯅꯣꯅꯤ?
2: ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯂꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯝꯕꯅꯤꯗ ꯏꯃꯥ꯫
1: ꯑꯣ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯔꯤꯗ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣꯅꯦ? ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯄꯤꯕꯒꯦ?
3: ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯤꯌꯦ ꯏꯃꯥ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯧꯔꯒ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝꯁꯦ, ꯆꯪꯕꯕꯨꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯐꯥꯅꯗꯤ ꯆꯪꯉꯣꯏꯗ?
1: ꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯐꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ?
3: ꯇꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔꯔꯣꯏ
2: ꯏꯃꯥ, ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯐꯥꯔꯔꯣꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯣꯟꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯛꯂ ꯃꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯤ, ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯧꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ
3: ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯕ
0: ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫

0: น้าไก่นุนีมวยยุ่มสิสาวครับบังโลนี่กาสิสุเอสิโลนยาวบะมาอวยธรรมเลย
1: ยาวอีจิมาอาสงกิสิสุยาวอีอะดูไอ้ทุ่งตะโลลุกิกิ
0: ไงคู
1: ไก่ดูละกิ
0: พรีสุกาคุดิงกิทำเมบะวาซิงมิซินออโตเมติกสุบาตรงคุดิงดะไลมาเลมี
1: สีกาสิตะชุเนโลนเลยมีจิมาทีวีอินเทอร์เน็ตยาวบะคอมพิวเตอร์โทรศัพท
0: ์ฮอย
1: โลนเลยจิ
0: ฮอยกาสิงสิดะบาตรงโลนเยเตสตอดุนะกะยาดะซองนะซาริบะไอ้คุยนักหนารูปก็อ่อนท้องนักเห็นอารมณ์เครียดได
1: ้
0: มาสิกุมบ้าสิมาสิแล้วมาตาไอ้คุยจะพงทุกขีดีเนี่ยมาคุยยานีน่ะมาเครียดกูมาดีไอ้คุยอาดัตเอาริบตุบุให้นารมณ์ก็ได้มีน่ะ
1: ให้นารมณ์บุเสียมามาคุยยิ่งสิกาไอ้คุยก็ดูก็ดีต้องนักเห็นเครียดมี
0: หอย
2: กะริวารีโน่ทุนวันสิเลก็สารีตุบุ
0: โอ้ว่าสิ่งนี้สินหางบัตมบีรูบะพรีสหางบัตมบีรูบะกิวารีเนี่ย
2: อาสุมหายนัตตอรมนี่หายดีก็น่านักขังเนี่ยตามูห่วยว่าทุกปนีมาชีกุมแบบพิบัมเชนูมันจะช่วยดีหายบะ
1: หายดีหายดีไอ้คุยชุนเนี่ยหายแน่เรามีเนี่ยทุกนี่ใกล้ใครกัน
0: ห่วยทุกนี่ใกล้จะใครไอ้ดีเนี่ยมาปานทุกกระดกบ่บ่เห็นอีกใกล้เลยไอ้ยำอีกใกล้สิตา
1: คุยสงายเลยแล้วก็ดีเอชิทาบะหายแต่ดานะหูมังชาวดุนเลียนบัตตาบันนี่เนี
2: ่ยมาปานกินเลยกูนกาชินะพัจจีบะลู่นานบะจูอังกปนีไล่กวนเชียงบะลำตูเชียงบะมีอันนี้สูมาช้าอีน่ะหลักตัวนั้นไล่กันไล่กวนชี้มาใหญ่ดะพัมพัมฉังอามาสูกายาดนานไล่ดีบะ
0: ห่วยยามีกายใจบ
2: ่เย่ยาเร่ยาเร่มีน่ะตาขรกะไก่นุ่มขั้นละนี่อีรู้จรู้รอห่ว
0: ย
2: จ้าทักชี้หายรักละนี่มาคุยกี่มาข้าทังบะดะไล่ดีบะเช่บะมู่นี่หายเย
0: ่
2: มาคุยกี่จากสูเฮ่เฮ่มางดะทงยัยมาช้าอีน่ะหลักเร
1: ่โอ
3: ้ไอ้ไฮไฮนุ้ยบุยรู้ไหมที่จะรับรู
0: ้ฮะอิมาลูจัดรีลูจารู้ระเกะ
3: โหโห
1: อิมา
3: ฮาว
1: เสียมายามะฮกีรู้จะบ้องการดูบุอิมาบุให้นบีบรู
3: ้ให้นายดาให้นายดานักกูกันเนี่ยมาหกช้ามาปานจัดปะดะโฮเทลครับมามายามปะดะดิเนี่ยมุ้ยแกซุ่มนั่นลอยตัววิลูจารู้รอลูจารู้ร
0: ออิมาไอ้คนดีวันท้องในกายจะเครียดอ่ะ
3: ห่วยดาห่วยดาครับดิแค่นั่นเรียดนะมาคุยกันคุยกันดีมาคุยในอินาไกราคุณบ้าเชนไปบ้าให้ดูนี่ไอ้คุยนะดูหิงีบ้าให้บดูนี่ดา
1: คุยมาย
2: านี่อีเต็มไปยายมาอีมาสูไอ้คุยชิดาลอยนั่นเลยเร่
0: โอ้โหยโหยสงกีกาดาสูเบลขินเจรมาบันนี่ทุ่งหางลักตาบดูดาส้มเดลัยรำมาตราให้ดูนะส้มด้วยนั่นลักเซรบันนี่อีมาลูจับีรบันนัตร
3: อลูเร่ลูเร่
0: อีเจมาหอยน้าวสิงชูลูจับีกัตราเบรกฟาสต์เอารุ่นนับดายนิ่งรุ่มดัดจังสิไรนัตเอาจะบันอีมาดิ่งอาศัยนั่นลูจารีไอ้คุยสุกุยรวยไงฮักเตเน่ลาเกลาเก
4: พันนี่เสียมาลูจับีรักโลไอ้อีมากาสมดัลเลจารัมเกฉันนัตตอมบ้านั่งสุเสียมาคุยกันลาโอโก
2: ้พันนี่เตมา
4: อีมาเลี้ยงอาศิระ
3: ยาเรยาเรสังอาศิจาร
0: สมดัลอีน่าวเลมบีบาดรุ่มจัง

0: ติดคิวบ่สิอะแลงดีพี่ไคโลสเรงโย
1: เอ้มุนมงาปะโลไฮบ่ปุยตนูไฮอะตุงขลักอุเจนิอิจเรมุยตามิบเดมุนมงาปะโล
0: ท่าท่ามงาปะเม
1: อะบากปิดคายะ
0: คะทุยไฮอะแลงราปะบากปิดคิวเวไซระเวทุยทุยคะทุยจรังซา
2: จราจำก็ปจิตจราจำก็มาปุยปลงกษาบปุยก็ลุลงให้เด็กตั้งสาวจีบเล่นใครปปุยตนูจุใส่ปปุยกจังบปุยใส่ไม่จิวปปิวปนเอาทุลันบปุยตัวปปุยตนูจีกูเอปนเอากรายปุยมันน่าขัดยากบปิวไม่น่าจูให้ปปุยตนูนิวงอขัดลักบจะลงสามักบมะเร็งบเจนิวปตุเรย์บเจนิวไม่รองตัดดีมังอมบนิฟุยเอไม่ปุยไฮปานิมนาปัดโบนาตุระกุงเอจิวดีปนามักโบตุระงอกไคลักโบไฮบัมเมไฮซีระกดีปริเจงเอจิวดีคริสเตนไมกูลุลุงการะไฮกุมโบไฮจราตุซีโบปุยระมนาลุโบนาตุสงดีปปุยกจังโบฮาโบนาตุกุงเดียงจิวลุงมีเอไฮโบระจัมกัสุmy puilun nong kasabo siluwe
3: hanai gu ten rang loi butu kunui bo chuziu inking wi bo lui chunwi bo khonyu chu khai bo zuluizan nyusai damu wi zuwe tbon ring ting chu bo lui ha inking cham khai ke

ตังคักชิกิโอยนะลันทกตุนะอะรวยวินะตะสันดกเจริบาฟิลมะซีนูมะติชวยดะนะเซชิกลิบิมันดากินิตะเคลัมบอมกัมลาฮาวรุกจุมกิมะเยกตะโกปีมะติสุรจันดรนะไซรังวิเชนี

0: เฮ้ยชนะถอยบ้างชนะถอยก็ได้จะตัวหนอ
1: ทุนันจะลงช่างงูหายแล้วกะ
2: บ๊อบไอ้ที่โอจามันหัวจะสั่งลูกเก๋ please
1: การีกิสัตปังนั่งยิ่งโอจามันหัวดอน่าหน้าไม่ยุ่งสักเลยอายุรีดาเฮ้ยไอ้เนี่ยซุ่มยิงเกะให้เนี่ยยิงบันนี่ตาเกะให้เนี่ยตาบันนี่นี่น่ะปานาซาเชยามนี่ใกล้บุคังดเรน่ะป้าดูสุเนะมีหนังอ่างนาดิเชตาดีด้วยเฮ้ยไอ้น่ะหันเจลูกหายดีหันเจลูกตาสังเอออหายดีสังเ
2: อบ๊อบ please ไอ้โอจามันหัวดะมึงกี่บ๊อบปุ๊บปุ๊บหัวก็ชานามินารูเก้ please
1: มาชิลำยำเฮเลน่านั่งลำยำเฮเลน่าบ้านั่งลำยำเฮเลน่าข้างบ้าข้างบ้า
2: เอ้ย
1: นั่งดีกี่ไม่ยิ้มได้ยำนะสันิงบ้าฮะสันิงบ้าม
2: ึงบ๊อบปุ๊บปุ๊บไอ้ดีวารีชุลีบีอาจารย์ปุ๊บชุบิจัย
1: กันอามาตักแต่นุยกี่กาดันเนี่ยนับป้านะนั่งยาจับปมไอ้ยามมาเลยอยู่ในทำเลยบ่ดออาดูจับปะกี่ดอวิฮะกี่ดอวิ
2: จานิงเดะ
1: นับป้านะนั่งยิ่งชานะปวดกาอาจารย์ปุ๊บกากาอามาปิดทันเลยระกับทำเลยบ่ดอฉันเองยี่ดีให้ตระก้า
2: ไอ้ตัวนั้นฉันเอาไปตัดลิ
1: เฮ้ยทูนักเก่ามาตัดแต่ทูนักเก่าโอ้หน่วยกีกาดเลยรู้สู้โอ้ทูนักเก่าโอ้นับปูดูนะไอ้บุ๋มตัวนี้มึงทูลมาพิษันบีรำละก้าสักครับเนี่ยนับป้าเนี่ยจานาดีไอ้บุ๋มดีนุ่งชีบังงำเดรนัตรา
3: Hello.
4: Hello.
3: Dear friend.
4: Oh, tazare, tazare.
3: Kui re ne unna kita ba.
4: Hoi.
3: Ta tazare na pon ta wirok pabu kari lai re gane dear.
4: Handak higher secondary ki oza kare log na ba na pangthok ki padu da. Ai gi mi me yau ba. The return test beba ka bu di loi na phes ta ugrap ne. Ai gi marup director ba lai ye na po tok je rei ni ne.
3: Kana gi nu mari mata gi oi dro na ti nuparo na tra ga nupiro.
4: Nupi ni mari mata zo na ti da oyakpa ya bagi possibility budi tum lai badya
3: oh ei khangjare ei khangjare ah yam bare yam bare masam matauju koi dena kalak pani na dum bajram dum ali ado ajikan jibu kantre ko sabu kadum do na bili bage
4: ar nambul turen gi khongning gi khu gi di training wal do du pai jeri ye yam chaubu budi na te da crore 93 khak oh
3: koi der gi kantre ko kam gi sentho ai gi chahi tara ge income ge yobang am na tir ado ai gi marup special contractor sana jaw bu gi laibak phobi me dam du bu kadai de kino ate kari maming ka wi ga khangning gra da
4: jiri ba de gi maming na mono na green signal ka pang ban tri da yellow da dum leri na ai tare de
3: oh hona biu hona biu ha icha ge ju mama ma phang bu da rao jara ni ಬರೆ ಬರೆ
4: ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಐ ಐ ಸೋಯ್ ದನ ಬಚ್ಚಿ ಓ
3: ಬರೆ ಬರೆ ಸೋಯ್ ಜನ ಲೋಬಿ ರೋ ಧಮ್ಜರೆ ಕೋ
4: ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್